0: ได้สีบุ้งลันตัวดังอยู่ที่กระดิ่งทุกวันปีไทยอยู่นั่นนึกวันวัดเลยนะตัว
1: นะอย่างนี้คันนี่อ่ะเด้อผมเดสะไร sebagai juru antar อย่างนี้antar berita
2: antar berita